0: ฝันนะ
1: ปากนั่นไง
0: I'll be right to Edison Spring Creek system to make contact with caller.
1: 1655.